0: าจะใช้มีจะคนชับเธอเฟิร์สซาปันตินทุทุนดีฟาโลนยังกาอิสุนจารุงราบันเนโลโคลินจันโอลโคจูปากุปักการะปัญญาวิยาเมรีปรินปัญญเนนยูเรปันนีงุนจีอิสุกุมิกุนจูชิงรุญรุนเนนไงยูกวังกาโคเลระงาปาร์ปงโคลาโคเลเนนยาลาเจลุนันดาวาจันเนนยันโดโลอิสุนจารุงราบันเนโลโคเลเนนกุจูกาง่ายลุนอาจารย์นั่นบ่ายาลอราเรียกคุยกับเป็นนี่กูพัลยาลไปคุยกับเป็นนี่กูพัลยันจะวิ่งลุนีเน้นเดล่าเยซูอาจารย์ลุงอาปาเนลูคุลินจะจันโอลูจิงรอนเยซูกูมิงอาร์จุนเนนพัลยันจะวิ่งปุ่นเนนเน้นเดลกูคุยกับกูยาลอราเรียกพัลยันจะวิ่งลูง่ายลุนนั่นดาเน้นเดลกูยาลาจิลูเยซูอาจารย์ลุงอาปาเนลูคุลินจะจันโอลูเพื่อนคุณน่าจะนำไปยาลูราเรียร์ปัจจัลโก้ปัจจัลจันเนนยาโคลาโคเลลโกโยวานูรันยันมูลาร์ไปสู้กุมิคุนจูโคเลระปัลลุนย์ปัจจัลนูรา
1: บุชวายอีกันแอปเปิลควิกลีเมกันแพลนบีบอบุชวายแอปเปิลลูกมันที่ยันไล่เมอร์จินซีดับเบิลยูไอแอปเทคมโนริสไล่ยูสวันเพลสThey call them what's on, so you can get a warning. Sit down safe, got an emergency WA app. Digian message from the WA government and Aboriginal Interpreting WA Ben Talk. Station sponsor.